0: ปันเดียมีแม่จีนะมาโกโทนัยมองเยปันเดียมุมมองเอาละแห่โกโทนัยมองเยเอ้เมนูจุ๊ดุนะบ้าจีเมเปียเนาะ
1: โอเคရှင်
0: ถ้าจ้ะจุ๊ดุมาเมียกูมองจีฉิดแต่จ้องลีเปล่าจินน่ะกะลีจ้าเปียดิရှင်เสียอ๋องจ้า

ไม่ได้ยินหนูอ่ะก็ท่านไหนมองเย่อมเลยมองอยู่แบบป้าไม่เพี้ยนนี่แน่เออจะมาดูอะไรเลยไปบ่าวมองเย่เก๋ๆๆชิซ่าชิซ่าอมเลยชิไล่ชินน่ะอ่ะท้องเย่